ันจันจินเชียจงส่งอธิปุยะอามาจันจินมินเบล่ะจัตวานตานาที่ยังลิมนามินโจมตีรันีตรูอักยังชินปีบีเกลียนคูมาสักอันนี้เกณฑ์ชวนกันอินมังชาโลหุนเล่ดอนตระงไม่โอมากตาตีอินกันอินมังช่างอาเฮลัยเอฟเอ็มโซอิมกฮัดซาพอยน์ปัสริกโลเล่เล่มาจงตานเกณฑ์อาร์เจสังเตชักชวักยันอินมังชานันกัลลันเจว่าอุลุกตักอินโลนเอ็นโคลังอาดัมตักอินเอฟเอ็มโซอิมกฮัดซาพอยน์ปัสริกนังเนนกันอินตงเล่เงยดอนเนียโอมากตาตีอินอินบายบายยังอ้อ

วันเลยตัวน่ะชัวร์แล้วเบียกี้มาใช้กันง่ายทับไปเลยทุ่งดอนงะที่สอนเป็กตีลากันง่ายทางอ๋อจุบิไม่เนี่ยเซมิสโรนนู่ดกันเชียร์ล็อกเนี่ยเมื่อวันที่อรุณลังอาอาร์เกจิไปดูที่นู่นเลยตีอาเมื่อวันที่ thank you กล่าวมุตุก็สุดฟัตังอรุณปุ่ยชีบอรุณลังอาอาร์จีอาร์เกชันเดทไลชีไปโออิจายตีเลยตุรุค่ะอีตันเลยดูที่ปุ่ยเตตานโออรุณตีอากันดูที่ปุ่ยเตขานินงั้นตะกินเราไว้ใช้ตัวง่ายเลยนะช่างเง่ good boy อรุณลังอาอาร์เกอาร์จีอาร์เกอาริมรัวตาอินกันดิ้งตุเตนนจูล่อมนตุรุลีระลาวนิสีอาวันนัลวงวงตะเกมไลลัมชีไปเลยอรุณตีอา good boy chung alom thuka suya nang bot lai lam chi bai le oh kan play le tur hi min ngai thatu zong zong te tan khanin kan than sak ve le cheu ni seleng na tho me hole tu na chuan freddy le ram lo te zai kan ngai thang ni lovin oh lal bia ki ma zok oh thil thon pek ti lai ngai thla ve le te ang